0: นะครับดีครับเพื่อน
1: Stage
0: Assassin Gilbert with Adam King Henry 3699. Adam King Henry 3699.
1: Pepper.